0: พ่อแม่ต้องพี่น้องเฮายังฟังเจ้าฟัดทางความเตไทยห้องเบาต้องฟัดทางทรินิเงียนจริงๆได้ฟัดเนื้อสองเอฟเอ็มต้นสู่99.6เมกะเฮกสุมาพ่อแม่ต้องพี่น้องปลูกเฮ็ดแม่นเงี้ยแปะเป็นแห้งแหม่งกับเงียนให้หลายคนอิ่มว่าเงี้ยนำฝาอันดีใดบทถอดเลอกษัตริย์เฮิบมิงองค์เลฟันหันก็ยังจืดเจ้าไข่กวางนำตองตบใดก็เงี้ยไอ้ซับตังดีมือเติงมีในตีให้ออกปี2014การเจียมว่าฟ้องชาวปลูกเฮ็ดแปรเป็นแห้งกับเงียนองค์เลวันหันสุบันจ้างเชิญสหบมิงอิมตองตบเอสามใจคือปลูกเฮ็ดฮอนนี่มูเฮงอิมแปรเป็นเฮินเป็นแปดใจกว้างเฮินสองเฮกตาจูน่าไม่ได้ได้หายกับถีเทืองกวงตั้งหนอกติ่ง
1: ถึงสุดน้อยกอดกิจใจเดิมนิวโจคงลามเหลือมูเลกี่ทัวร์ท้ายเนื้อละ
0: แนวเฮ็ดนี่เมนเจือเสกมันอมเฮงถือเรื่องหายก่อใดน้ำฝ่าเมนจูตีปลูกเฮ็ดสิไม่ไล่ตีไว้ใดเมนเอ็กก่อบันไดต่อเลอน้ำหันไม่สอบพางเม็ดน้ำบ่หูเมื่อกี่ถอดซ่องเมนตองตบเผาเอว่าเจดีเสียเซียวสิไม่สอบฟังให้เดียวคอยสิเมนเอ็ดสิก่อมิได้ปลูกเฮ็ดแต่หาหอดฮกเบือนเจือเสกเมื่อกี่ถอดตั้งมุดใหม่แต่จะเอฟโฟยหอดเจือบังมอยมีเจียงยามหลังเงินจังจ่ายเอาใดแต่ซ้ำหอดฮกตาเฮ็ดมีเวียกไอ้เหื่อเหอหาหอดฮกก้นป้าเงินที่ทู่ถุยก้นสุบานจังเชิญสหบมิ่งว่า
2: คงยันทุ่ยจะได้ที่เบื่อสั่งละ6 giờ ละเด่นทุ่ย
0: หลังเงินละก้นไอ้เวียกกันนี่เสียย้ำเศร้าแมนฮกเจอหมายมาเอ็ดย้ำกายเสียซ้ำเจอหลังเงินพิดใดเสียมีเปื่อแมนซ่องตาหอดซ้ำตาไม่เงินเสียตาไปก็มลังเงินสิสองหอยหอดสามหอยเงินเธอแปดเชื่อไอ้เวียกจูเจ๊ก่องง่ายหรอกนอกหายเฮ็ดดิบองเลฟันหันยังหายเฮ็ดโคก็คือน้อยมากเสียหายลังยำ